0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับแคสเมมเบอร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องวนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร0653

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: คิดถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำคลองท่าขนมจีนและคลองสาขาจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงล้นตลิ่งสั่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

ชีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งวัดไทรตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์หลังระดับน้ำคลองท่าขนมจีนและคลองสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ขณะเดียวกันปภ.ได้แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรเปิดประตูระบายน้ำบางพลีเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจทำให้พื้นที่ริมคลองสำโรงได้แก่พื้นที่ตำบลบางฉลงตำบลบางพลีใหญ่ตำบลบางแก้วในอำเภอบางพลีและตำบลเทพารักษ์ตำบลสำโรงเหนือตำบลบางด้วนตำบลบางโปร่งในอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตรา

0: สารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
1: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่4มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4 ถึง 7 ตุลาคม 2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ในช่วงวันที่4 ถึง 7 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆโดยในวันที่4ตุลาคมกระทบบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5 ถึง 6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7 ตุลาคมกระทบบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8 ถึง 12 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทรสอบถามเพิ่มเติม023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงขณะที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเรือและการเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่พื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ชายฝั่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยปากแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา13:19 น.ที่ระดับ3 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:12 น.ที่ระดับ99 เซนติเมตรและแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา13:11 น.ที่ระดับ3 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:40 น.ที่ระดับ80 เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่านเฟซบุ๊กชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จ ไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร02-248-4792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Jangan listen to Mum Forward Extra everywhere you are. FM 88 online, mumforward.com.
1: ก่อนจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: การโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับราคาน้ำมันดิบปรับลดลงหลัง EU เตรียมระบายน้ำมันดีเซลสำรองเพิ่มขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกรับตัวเลขจ้างงานเดือนกันยายนต่ำกว่าคาดด้านราคาน้ำมันขายปลีกกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงที่ด้านสภาวะราคาทองคำเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง500บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,700 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับลดลง 1.9% ปิดที่ 91.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังสหภาพยุโรปเห็นชอบแนวทางระบายน้ำมันดีเซลสำรองเพิ่มเติมออกสู่ตลาดซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและลดแรงกดดันด้านราคาขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเล็กน้อย 0.06% ติดที่ 102.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้านตลาดหุ้นสหรัฐปิดในแดนบวกโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 250.40 จุดปิดที่ 0.49% ปิดที่ 51,176.96 จุดขณะที่ S&P 500เพิ่มขึ้น 0.73% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.19% หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในกรุงเทพมหานครวันนี้3ตุลาคม2569อ้างอิงจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ราคายังคงที่โดยน้ำมันดีเซลอยู่ที่42.19 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่40.69 บาทและ E20 อยู่ที่35.69 บาทต่อลิตรทั้งนี้ราคาน้ำมันขายปลีกอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายขยับมาที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง500บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,700 บาทขายออกบาทละ 65,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,384.52 บาทขายออกบาทละ 66,700 บาททางนี้ราคาทองคำปรับลดลง500บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่าพิกซี่ดัสพิกซี่ดัสคือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้ก็จะแต่งเป็นมิกกี้แต่อย่างหญิงนี่เราชอบ Toy Story แล้วก็ตกแต่งเป็นธีมของไอ้ตัว Green Man ตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋าวางไว้หน้าห้องใครที่ชอบห้องเราเขาก็จะเอาของมาหย่อนมาหย่อนเหมือนกับว่าให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: Lifebook B&T Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

Assignment forward. Lana Navy Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

เพลงจากชัปปะโรนทักทายกันนะครับกับวันเสาร์ที่3ตุลาคมในช่วงของล้านนานาวีคอนเน็กต์ที่มัน Forward Extra FM 88ครับและคุณอยู่กับเจภัสวัตด้วยนะฮะฟังเพลงด้วยกันครึ่งชั่วโมงในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้พร้อมกับข่าวสารครับผมมีใครรอกันอยู่บ้างนะฮะกับรถเมล์เชียงใหม่ RTC ครับเตรียมกลับมาเปิดให้บริการ10ตุลาคมนี้โดยให้บริการฟรี10วันนะครับพร้อมเตรียมปรับเส้นทางบางส่วนด้วยโดยเมื่อวานซืนนะฮะเขามีการโพสต์ประกาศเตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งสำหรับรถเมล์เชียงใหม่ RTC นะครับแล้วก็จะมีการปรับเส้นทางในบางส่วนเขาให้บริการฟรี10ถึง19ตุลาคมนี้นะฮะน่าจะเป็นการทดลองวิ่งกันก่อนเบื้องต้นด้วยแล้วก็จะปรับเส้นทางกันในสัปดาห์หน้าหลังจากก่อนหน้านี้หยุดวิ่งไปชั่วคราวกว่า2เดือนนะฮะใครเคยใช้รถเมล์ RTC ตรงนี้ก็พร้อมแล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับในวันที่10ฮะ

0: ได้เวลาต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับวันหยุดของคุณนะฮะเจฝากเพลงเอาไว้งานจากโรเซ่นะครับกับเมสซี่ Earrings นะครับ Malcolm Todd so Sienna Spiro นะครับ Great Expectationฟังเพลงกันได้ฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับ
1: ล้านานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราค

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สะพานสูงกำชับเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนเร่งดูแลประชาชนพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานติดตามสถานการณ์ทุกภัยกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตสะพานสูงที่โรงเรียนศรีพฤทธาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมวางแผนดูแลทั้งในช่วงของน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยพื้นที่เขตสะพานสูงมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 ครัวเรือนโดยฝ่ายทหารจัดกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือสนับสนุนสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดรถครัวสนามสนับสนุนการประกอบอาหารสำหรับประชาชนพลโทอดุลย้ำหลักการทำงานว่าเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนโดยให้สำนักงานเขตเป็นผู้กำหนดและจัดลำดับความเร่งด่วนเนื่องจากเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนดีที่สุดส่วนฝ่ายทหารจะนำขีดความสามารถที่มีเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและไม่เกิดความซ้ำซ้อนพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนครบทุกด้านทั้งอาหารน้ำดื่มการเดินทางผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันได้มอบเวชภัณฑ์จากเภสัชกรรมทหารให้ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาซึ่งมีประชาชนพักอาศัยเกือบ600คนประกอบด้วยยาฉีดกันยุงและยาผงโรยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้ารวม 2,000 ชุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งเริ่มเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการเก็บขยะขนย้ายขยะทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนถนนและพื้นที่สาธารณะพร้อมให้สำนักงานเขตสำรวจความต้องการกำลังพลรถและเครื่องมือเพื่อให้ทหารสามารถสนับสนุนและเริ่มฟื้นฟูได้ทันทีเมื่อน้ำลดทั้งนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้บริหารจัดสรรและผัดเปลี่ยนกำลังพลอย่างเหมาะสมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ภารกิจช่วยเหลือประชาชนดำเนินได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์เตือนภัยประชาชนว่าบัญชีม้ายังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ในการรับและถ่ายโอนเงินโดยประชาชนบางรายอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจแม้ไม่ได้ร่วมขบวนการสาเหตุอาจเกิดจากการรับโอนเงินจากบุคคลอื่นการได้รับเงินโอนผิดหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารซึ่งอาจทำให้บัญชีของตนเองถูกนำไปเชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์จึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการไม่ให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารไม่รับโอนหรือรับฝากเงินแทนผู้อื่นรวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านรหัสพินรหัส OTP และข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้ตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินวัตถุประสงค์ในการโอนทุกครั้งและติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอหากพบรายการผิดปกติหรือมีเงินเข้าจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาควรรีบติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการทั้งนี้หากมีผู้ติดต่ออ้างว่าโอนเงินผิดและขอให้โอนคืนขอให้ประชาชนอย่ารีบดำเนินการเองควรประสานธนาคารก่อนเพื่อป้องกันการถูกหลอกใช้เป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวและหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งความผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคร์

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกเพิ่มในวันที่5ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคใต้พร้อมกำชับจัดศูนย์พักพิงและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอขณะที่น้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคใต้พร้อมกำชับเตรียมอาหารยารักษาโรคและศูนย์พักพิงให้เพียงพอและได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้ตรึงกำลังและทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูโดยเร็วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันที่5-7ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางและภาคตะวันตกและในช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมในภาคกลางก่อนเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ขณะที่สธนช.ระบุว่าปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมรองรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้มาต่อกันที่สอรฟเปิดหลักสูตรพลทหารผลัด 2/69 จำนวน367นายเสริมความแข็งแกร่งสร้างระเบียบวินัยหล่อหลอมทหารใหม่สู่การเป็นนักรบสอรฟพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องนภาและรักษาฝั่งพลเรือตรีวิรัตก้อนทองผู้บัญชาการโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรุ่นปีพุทธศักราช2569ผลัดที่2ณกองบัญชาการโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกจำนวน367นายโดยมีการฝึกระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569รวมเวลา2เดือนเพื่อวางรากฐานและหล่อหลอมทหารใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและมีระเบียบวินัยรวมถึงมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยทั้งนี้ผู้บัญชาการโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้เน้นย้ำให้ทหารใหม่ทุกนายยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความจงรักภักดีและระเบียบวินัยตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่รายงานสภาวะคลื่นในทะเลตามเส้นทางเดินเรือสำคัญในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเส้นทางเดินเรือพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกระลอกสั้นชัดเจนความสูงของคลื่น 0.1-0.5 เมตรสูงสุด 0.5-1 เมตรเส้นทางเดินเรือพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกระลอกสั้นชัดเจนความสูงของคลื่น 0.1-0.5 เมตรสูงสุด 0.5-1 เมตรทั้งนี้หากพบเห็นผู้ประสบภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยจากทางราชการได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward นะคะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Mum Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคร์

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมการขนส่งทางบกลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดหรือสูญหายขอใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนจริงยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศผ่อนผันถึงวันที่30 พฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเค

0: แฟชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายภาษีชำรุดหรือสูญหายสามารถขอใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงโดยใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองโดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทโดยมาตรการผ่อนผันดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีเล่มทะเบียนสูญหายหากเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดาและต้องการขอเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบมีค่าธรรมเนียม55บาทสำหรับรถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองไม่สามารถขอเล่มทะเบียนใหม่ได้ด้วยตนเองแต่สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาทเพื่อช่วยลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วขณะที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำประแสวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและการเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจัดระดับน้ำลงต่ำสุดกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยที่ปากน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:09 น.ที่ระดับ2เมตร83ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.ที่ระดับ46ซมและที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:30 น.ที่ระดับ2เมตร58ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.ที่ระดับ74ซมจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: กรมการค้าภายในกำชับร้านอาหารและผู้ประกอบการต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนตามประกาศฉบับที่68พ.ศ. 2568เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยต้องใช้ตัวเลขอารบิกเป็นหลักรายการอาหารต้องเป็นภาษาไทยพร้อมระบุค่าบริการเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนและราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงทุกประการหากไม่แสดงราคาหรือคิดราคาไม่ตรงตามป้ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากขายสินค้าเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนที่พบการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: จำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีก1ที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ Disneyland ค่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 242 888
1: Lunford Extra We play all the hits

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ย้ำเตรียมรับมือภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินทุกด้านพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้านกรมการปกครองสั่งทุกจังหวัดอำเภอทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเร่งระบายน้ำสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
3: กรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยนายเอกนิติกล่าวว่าได้ติดตามความพร้อมทางด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประปาและระบบสนับสนุนต่างๆรวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุทั้งกรณีน้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวและการชุมนุมเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลส่วนสถานการณ์น้ำได้ประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเคลื่อนย้ายประชาชนหากเกิดเหตุจำเป็นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและความปลอดภัยขณะนี้การประชุมมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 15,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและร่วมแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกต่อกันที่กรมการปกครองสั่งทุกจังหวัดอำเภอทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเร่งระบายน้ำสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อมีความเสี่ยงรวมถึงเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติและขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกำชับนายอำเภอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเรื่องระบายน้ำในพื้นที่เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำให้พร้อมใช้งานรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและระบบการสื่อสารโดยเร็วพร้อมนำบทเรียนจากมหาวิทยาลัยอุทกภัยหาดใหญ่มาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมและให้ทุกพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นสำคัญปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:45 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:11 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:15 นาทีและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: angkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: ทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ามิวสิกนอนสต็อปออนวีคเอนด์

0: Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเรา

0: ิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
1: มัน forward extra smart money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: สร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook Paiwan Construction
1: Paiwan Construction
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

Hit music. Forward Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกรุงเทพมหานครเรื่องเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมซ่อมแซมบ้านที่พักพิงรักษาพยาบาลพร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่วันที่11-14 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งรัดเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50 เขตครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและวิศวกรอาสาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายต่อไปพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมจัดตั้งศูนย์วิชาการหน้างานเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะส่วนกรุงเทพเหนือลาดกระบังร่มเกล้าและหนองจอกซึ่งบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับวิกฤตสำหรับการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่11-14 ตุลาคมกรุงเทพมหานครจะทบทวนแผนเผชิญเหตุของทั้ง50 เขตพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสแจ้งเตือนประชาชนเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการทางการแพทย์อาหารและถุงยางชีพโดยให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่การประชุม IMF และธนาคารโลกบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดลดระดับน้ำในคลองสายหลักและลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังลงคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนทั้งนี้ตั้งเป้าลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันออกให้ได้ภายใน7 วันสำหรับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีปัญหาด้านสุขภาพสามารถติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ได้ทั้ง50 เขตปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวส่งผลในพื้นที่ทะเลภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทะเลภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทะเลภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอันหนึ่งคาดว่าช่วงวันที่4-6 ตุลาคม 2569บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งและพื้นที่ทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะได้รับผลกระทบในลำดับถัดไปโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออก รวมทั้งสัตหีบระยองและพัทยามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาและใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: dekat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรLongevity อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้น Longevity ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อ longevity เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน 1. ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้ 2. สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม 4. ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้น

0: แพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดส่วนที่กำลังทหารพรานศุลกากรตม.จันทบุรีตรวจยึดเครื่องสำอางต่างประเทศหนีภาษีพร้อมรถกระบะ1คันก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: องกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปชจต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพลานนาวิกโยธินที่2และกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่526ภายใต้การอำนวยการของนาวาเอกวีระเชษฐ์ขยันธรรมหัวหน้าหน่วยชุดควบคุมทหารพลานนาวิกโยธินที่2ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีประจำจุดผ่านแดนบ้านแหลมส่วนที่กำลังตรวจยึดสินค้าหนีภาษีในพื้นที่หมู่4บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยยี่ห้อ Mazda พร้อมกระบะลากจูงบรรทุกกระสอบจำนวน27กระสอบโดยมีผ้าใบปิดอำพรางเมื่อตรวจสอบพบเป็นเครื่องสำอางต่างประเทศอาทิครีมทาหน้าทาผิวครีมกันแดดและแผ่นมาสต้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ชำระภาษีอากรพร้อมควบคุมตัวชายอายุ37ปีซึ่งเป็นผู้ขับขี่ไว้ดำเนินการจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบอีก30กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในขนำในสวนลำไยพื้นที่บ้านแหลมรวมของกลางทั้งหมด57กระสอบพร้อมรถกระบะ1คันเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางและประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: สอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: และสายมั่นฟอร์เวิร์ด
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

สวัสดีคุณฟังนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลง Slide นะฮะจาก Calvin Harris นั่นเองนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ครับ This is Man Forward Extra 88อยู่กับผมดีเจโบนะฮะตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่ Line @ Man Forward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาด่วนเลยจ้า

0: ี๋ยวเราต้องเบรกกันสั้นๆ นิดนึงกันละกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีรายงานเรื่องของเทรนด์สุขภาพนะครับว่าคนไทยของเราเนี่ยนะฮะกำลังเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการรักษาเมื่อป่วยนะคะไปสู่การลงทุนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพระยะยาวหรือที่ตอนนี้คำคุ้นๆคือ longevity นะครับเน้นอยู่ให้ยืนยาวแบบมีคุณภาพนะครับโดยพบว่าเรื่องของการคุยเรื่องของสุขภาพบนโลกโซเชียลเนี่ยสูงขึ้นกว่า 5.5 เท่าในรอบปีนี้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สูงสุดคือการนอนหลับนะฮะนอนหลับที่ดีนำไปสู่การอายุยืนนั่นเองนะครับการนอนหลับเนี่ย 55% รองลงมาคือโภชนาการการกินอยู่ที่ 42% นะครับและสุขภาพจิตอยู่ที่ 40% นั่นเองนะครับในขณะที่ตลาดของเศรษฐกิจสุขภาพของไทยก็เติบโตขึ้นนะครับจากปีที่แล้วมาปีนี้ราวๆ 10% ด้วยกันนะครับเนี่ยคือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเนาะแล้วกลับมาฟังเพลงสากลดีๆเพราะๆกันต่อนะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra
1: Man Forward Extra Well-being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกนี่นะที่ Disney Cruise ใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029

0: 4โมงครึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: มีข่าวที่เกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเชียงใหม่กำลังจะมีสนามบินชื่อว่าภูสันฟ้าที่แม่แตงใช่ป่ะนะครับก็มีเวทีรับฟังความคิดเห็นเนาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำประชาพิจารณ์กันนะครับกับโครงการนี้ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีกำหนดการคือช่วงปลายเดือนแหละ28-30กันยาก็ถูกยุติลงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบริษัทเอกชนนะฮะผู้จัดงานเนี่ยระบุว่าพบข้อผิดปกติร้ายแรงด้านเอกสารนะครับมีเหตุอันควรนะครับเรื่องของการแทรกแซงเช่นการพบประชาชนนำเอกสารที่ถูกทำสำเนาเพิ่มเติมจากภายนอกมาใช้แทนฉบับจริงที่แจกหน้างานนะครับข้อมูลลงทะเบียนไม่สอดคล้องกันซึ่งเกรงว่าน่าจะขัดแย้งบานปลายในอนาคตตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อนสำหรับเวทีประชาพิจารณ์เวทีนี้นะครับกับสนามบินแห่งใหม่ที่แม่แตงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังข่าวเนาะสำหรับทาง FM 88นะครับฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงส่วนใครที่ไม่อยากฟังข่าวแวบเข้ามาทางออนไลน์ของเราได้เลยที่ live.man/extra.com นะครับนี่มีเพลงนี้ Last Friday Night ฮะจาก Katy Perry Drive Safe นะฮะจาก My Smith แล้วก็อีกหนึ่งเพลง Jenny ไง Less Than Loverเนี่ยต้องเข้ามาออนไลน์นะที่ live.man/extra.com นะครับส่วนทาง FM เดี๋ยวกลับมารวมตัวกันอีกทีนึงตอนทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับกับผมดีเจโบ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMan Forward Extra 88
3: เมาใจกับมายคุ้ม
4: ยัง
5: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมมายซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
5: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนMy คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.

0: าคารเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Cengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Assign Man Forward
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

กลับเข้ามาสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเพลงนี้ Something Just Like This นะฮะจาก The Chainsmokers นั่นเองนะครับบอกเลยว่าการเล่นคอนเสิร์ตของ Chainsmokers เมื่อวีคที่ผ่านมานี้เองนะครับเมื่อวันที่28กันยายนนะครับปรากฏว่าเวทียุบฮะไม่ใช่พี่เจ๋งบิ๊กแอสที่ยุบไปคนเดียวนะครับเชนสโมเกอร์ก็โดนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเขานะแต่ว่าเป็นทีมนักดนตรีนะครับด้านหลังที่ยุบนะฮะแต่ก็สามารถเล่นต่อได้นะครับช่วงนั้นอาจจะหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตล่าสุดของ The Chainsmokers นั่นเองนะครับอ่ะฟังเพลงกันต่อนะว่าฟังเนาะอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับกับผมดีเจโบถึง 2:30 น.

0: ทั้งนี้ปิดท้ายนะครับในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกันละกันว่าเดือนนี้ตุลาคมเรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือ Man Forward Tap Tag นั่นเองนะครับเลิกหมุนเลิกเซิร์ชหาแค่แตะ Man Forward Tap Tag กับมือถือก็ฟังวิทยุได้ทันทีเลยนะครับของชิ้นนี้เนี่ยนะครับจะแจกให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับคนฟังที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ไปลงได้เลยที่ LINE @manforward นะครับโดยจะเริ่มแจกในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรีบลงทะเบียนกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับหลังข่าวเรามีเพลงนี้จากเซตให้ได้ฟังกันนะครับ All you have to do is wait a second your hands on my the clock Stay นะฮะจากเซตได้ฟังแน่นอนแล้วก็เซเลน่าโกเมสกับ Call Me When You Break Up สองเพลงนี้ตั้งต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเจอกัน
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward

0: thailand.com/extra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและเคหะชุมชนล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุมลาอิมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กองทัพเรือร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนปล่อยปูทะเลตามพระดำริสานพลังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนพลเรือเอกวีรุดมม่วงจีนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นประธานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูทะเลตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณสวนป่าชายเลนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยสมาชิกรัฐสภาและผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งสำหรับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563ตามพระดำริและพระปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งอนุรักษ์แนวปะการังกะละปังหารวมถึงสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ตลอดจนส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: และสายมันฟอร์เวิร์ด
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

ือนภัยกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้วันที่3เป็นต้นไปนี่ครับบอกว่าฝนจะตกหนักอีกแล้วนะครับก็ระมัดระวังด้วยสำหรับชาวเชียงใหม่คนที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำปิงเนาะหรือคลองต่างๆนะครับระมัดระวังเรื่องของน้ำจะไหลหลากเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยก็ควรจะต้องยกของขึ้นสูงไหมตอนนี้มีคำเตือนจากทางอบจ.หรือยังนะฮะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ไม่เจอเหตุการณ์แล้วกันนะครับดีที่สุดเลยเนาะช่วงสุดท้ายกับผมดีเจโบที่มันฟอร์เวิร์ดนะฮะเอ็กซ์ตร้ากับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับใครอยากฟังเพลงอะไรจับจองด่วนเลยนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาครับ

0: ทำไมเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกแล้วนะครับวันเสาร์เนี่ยนะหมดเวลาของดีเจโวอีกแล้วนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้แหละครับ I knew it I knew you นะครับจาก Taylor Swift ปิดท้ายกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตอน 18:00 น. กับผมดีเจโบนะคะวันนี้ไปก่อนละมีความสุขมากๆกันละกันสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคุณบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันForward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันForward ต้องวนไป FM 103จะฟังมันForward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิ

music. Forward Extra, FM 88.

0: องตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งบริษัทกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบอุทกภัยกำชับติดตามสต็อกสินค้าอย่างใกล้ชิดป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะที่กรมการแพทย์เตือน8โรคและอันตรายช่วงน้ำท่วมในประชาชนป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงลุยน้ำดูแลอาหารและน้ำดื่มหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วได้กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งอาจประสบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือขาดแคลนในบางช่วงเวลาพร้อมกำชับให้ติดตามราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและสร้างภาระให้กับประชาชนขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามการกระจายสินค้าของร้านสะดวกซื้อรายใหญ่เพื่อตรวจสอบระบบการผลิตและการขนส่งสินค้าให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกรมการค้าภายในติดตามปริมาณสต็อกสินค้ารวมถึงการเปิดให้บริการของห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอในช่วงสถานการณ์อุทกภัยขณะที่กรมการแพทย์เตือน8โรคและอันตรายช่วงน้ำท่วมแนะประชาชนป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงลุยน้ำดูแลอาหารและน้ำดื่มหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์เตือนประชาชนระวัง8โรคอันตรายที่มากับน้ำท่วมจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวควรดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยโรคอันตรายสำคัญได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าและแผลติดเชื้อโรคตาแดงไข้เลือดออกรวมถึงอุบัติเหตุจากไฟดูดจมน้ำของมีคมสัตว์มีพิษต่อยและภาวะเครียดจากผลกระทบของน้ำท่วมกรมการแพทย์แนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นควรสวมรองเท้าที่มิดชิดไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำและรีบล้างเท้าด้วยสบู่เช็ดให้แห้งรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดและล้างมืออย่างสม่ำเสมอทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีไข้สูงหลังสัมผัสน้ำท่วมโดยเฉพาะมีอาการปวดน่องปวดเมื่อยมากตาแดงตัวเหลืองถ่ายเหลวรุนแรงแผลบวมตาแดงเป็นหนองหรือหายใจเหนื่อยควรรีบพบแพทย์โดยทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: 1 Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: ไม้แอดแม่ปิ่ง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายน้ำยังไม่กระทบแนวคันกั้นน้ำกทมพร้อมพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่เตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดจราจรน้ำผ่านระบบชลประทานเพื่อควบคุมการกระจายปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่โดยปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่ปัจจุบันปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงหลังผ่านช่วงปริมาณน้ำสูงสุดแล้วขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำจากลำน้ำสาขาและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับจังหวะการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำโดยจะควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงศักยภาพระบบระบายน้ำด้านท้ายขณะที่น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลมาบรรจบกันก่อนผ่านสถานีวัดน้ำ C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดวัดน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเช้านี้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารน้ำผ่านคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตช่วยเร่งระบายน้ำและตัดยอดน้ำพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศส่วนพื้นที่ตอนล่างเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลรวมถึงสถานีสูบน้ำชลหันพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยพิจารณาจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ตามปัจจุบันต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจุดที่มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเนื่องจากน้ำฝนที่ตกในเขตเมืองจะไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำโดยตรงจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ก่อนมีแนวโน้มลดลงในช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมและจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 11-14 ตุลาคมนี้โดยอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงพร่องน้ำในระบบชลประทานเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมโดยขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค

0: ทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: Month Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Month Forward Extra We play all the hits

0: MacBook เปลี่ยนที่ Make Home
1: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19 บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร 065

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบระยะเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook
3: ดูหนังฟังเพลง
2: AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
1: เซลก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่าย

0: ต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวัน Construction
1: ไพวัน Construction
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: And we'll be right back with more hits.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ไหม
2: อาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เปลี่ยนอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
3: ถูกต้องแล้วครับ
4: น้ำอุ่น
3: ไม่เพียงได้ความสะอาด
4: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
4: ฟินมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานี
3: ้ให้เลือกหลากหลาย
4: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
2: ใช้หมดไร
1: เย็นสบาย
2: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
2: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
4: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
4: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
4: ได้2,000
3: ที่
4: นิยมพาณิชย์
3: ทุกสาขา

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่ Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: us, and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: ันฟรีๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: Monthforward Extra. Music non-stop. On weekends.

ินก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: We'll be right back with more hits. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ตอนจากนี้จะฝากวิทยุกอแค

ฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

จะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: forward กันฟรีๆมั่น forward แท็กๆ
1: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: าไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ชิแจแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
3: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำ
4: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
5: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

music. Forward Extra, FM 88.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space

0: ียสั่งลุยต่อ
1: บิ๊กมอเตอร์เซล
0: รอสถานเมือง
1: ลดแรง
0: แถมหนักกว่าเดิม
1: วันท
0: อนหน้า PCX ใหม่
1: ลดแรง
0: 99,900
1: UC 3และ PCX
0: รับฟรี
1: โน้ตบุ๊ก Chrome OS
0: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
2: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geon Plus หลีก160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
1: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศ
0: และยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
2: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องไว้ใจ
2: นิยมพาณิชย์

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุกอแค